0: อยากจะซีคำมึกผ่านไหนตาลงเงยให้เลย
1: เ
0: วลาบาร์บากันนตัวรังนี่ตั้งก็ชิมิสิตเตอร์ร้อนนิ่งมันตั้งในกรีฆาตตั้งในกรีฆาโอโรฮัลโหล
1: ว่าที่บุฟายังงงกันบุบไปให้ดีป่ะ
0: ตรงมาตัว
1: ตัวตรงนี้งงกัน
0: ให้ไปดู
1: นะทางนั้นบางทีตัวใครเลยครับพี่อาบ้าจึงเบบากันนั้นบาลานซ์กันมาตัวนะให้ดีป่ะนะบอลงบอมาตรงนั้นรับบาร์บากันนู้มาใครนั้นเบบากันนั้นรับบาร์ไทยที่ใครกันบ้าฮับงฮัตไอฮัตเซกนังไงเตยบอลเล็บตอกซาตอกที่รบตรงชนะบ้าเกี่ยววัดที่ไฟชนะบอลนี่บอลงตรงชนะบอลนี่บอลงนี่จำงบจังมันชนะให้ดีป่ะ
0: ไอ้น้องแกว่าต้องรู้มุขนะขรมานี
1: ่
0: ให้ดีขนาดที่ตลอดถ้าเขาหน่อยให้บอลงแบบมาแต่มาสักขมาสิดังขายยะที่ตลอดก็ต้องร้องเสียกับปังมาตั้งอย่างนี้ป่ะ
1: อ
0: ืมบอลงนะบุคคลทุกใครรู้จักตาโอ้บอลงต้องบอลงต้องจะเซ็งมันบางทีน่ะออร์มาติกนะ
1: โอ้โหโอ้โหสิมิติบ้าโอ้มุขราตอกราตองขายอาจจะก็ทั้งราบาร์ไก่ดิมันอยู่หรอบรอกราบาร์บุตรีเนี่ยสิเนกระยาอาบหนึ่งเลยกำลังมุขราที่มันอันที่ปุ่นตองเลยเฮ้ยดีบ้าอุลสิใช่มันบรอกอันหนึ่งก็ที่เนี่ยอุลหนึ่งเรียบเพียบบ้าเพียบบ้าปุ๋ยละจะบรอกหนึ่งขาจำมึงไม่ยังงี้บรอกอันหนึ่งขาออกคุยจากความบังเกิดเฮ็ดอะ
0: เออสไลฟ์พอริตงพระโบตินินิสชาลปานได้ก็บุกทางไก่มันนี่ชาลถึงคำส
1: ักตินินชาลนะทีนี้ซึ่งท็อปิกทูมาเหงาแก่บอลงอันนี้ลังมาเห็นตัวตัวบุคดูพี่อาบ้าทีนี้ชาลเหงาแก่ทีนี้ชาลฮัชิงคงเตะขอรานวัตถินะบาร์วัติฟายังมันนี่โอ้ชาลล็อกัสมันนี่ชาลอ่ะบ
0: ่ท็อปิกทีนี้ท็อปิกตัวเองมันสมตา
1: ทีนี้ท็อปิกเหงาแก่บอลงอันนี้ลังมา
0: บอลกลมันลังมาตัวบุทังว่าทางไปมันสามมันมากินอ๋อกลมัน
1: พี่อาบ้าทีนี้นี่ชาลิงค์ไอ้บิชอปมรุกรอนโอ้ขอราปฏิรูปดิบสินีพัลัยจักิตง1994นี่สิฮัชิงคงบางรุ่งบางรุ่งตงโอวัติพยาขอรานุ่งตงโออบุฟังว่าฟังกรีนีบักไอให้ดีบ้าอาวันบุกิจงบุฟังว่าฟังมากัยนัยฟังจะตั้งกัยฟังบ้ามากัยนัยบุฟังกตรกนตันเยมาตงนัยอบโออบโออบนี่บิชิงตีวัติพยางตงโอหาจริงของบางอีตรงก็ว่างก็โอ้ขอรันนกาสุนทรานก็เอาบุฟังนกายนันังเสียอาบุโนตินินท็อปิกที่พิการบอลงงานีลังมาบอลงกรีงก็ทิ้งลังมาบุกรี
0: ลังมากรีตั้งกิจการอิชานะพอเรียลที่มาบ้างกัสปานามาเดอร์บอนด์ที่หิบุษฮาจักขัดดงเคยวันสุดีกัสปานามาเดอร์บอนด์บุฟังว่าฟังสิจิงสิจิฮันดงตรงเจกัส
1: บุฟังว่าผิดจริงๆเราดังมาผิดจริงๆอาบจริงๆฮามาฮามาน้อยตรงมันออกซิเจนอาบตัวบุฟังเนอะทริปเลยซึ่งออร์ชินโอจะกบังมาคาร์บอนไดออกไซด์ตรงใบมันตัวเฮ็ดีบ้านอ่ะบาร์อาคาร์บอนไดออกไซด์ที่นี่บางทีฮามียาบุษักฮามียาคลานอาบน้อยตัวบล็อกซิเจนขยิบลังโอบุฟังว่าฟังเราบล็อก
0: บ
1: นบาง
0: ทีมาสักแก๊สมาหน้ามาเดินสุดบนตัวชีวิตจดต้นสิบตัวช
1: ี
0: วิตตรงแต่ตังค์เนี่ยนี่นี่บนตัวนั่นตังค์ตันทันทันเลยรบไปบ้างให้ยาดูซ่าว่าคนนั้นบุกไปโดนดีแก๊สมาหน้ามาเดินบนตัวที่นี่มีคิชิ่งมีสมันที่ขัดตัวโอ้ที่นี่บุกทางวัดไอ้เจ้าหน้าที่เชิงกุนบางเอ็กซ์ข้ามรูเล่บากันนั้นบากันก็หน้าวันออกใจยิ่งบากันโอ้สมัยก็เชิงบุกไปถึงขัดตัวอันแค่บอลลงนั้น
1: อันจังบางบ่อรุ่นนั้นบิสิบางกันนั้นอันจังบุยไอ้น้องบิ๊กบุ๊กก็ได้นะอืมบอลรุ่นนั้นอันจังรับบ้านมาสิจังไม่เห็นคิวก็เคยจึงที่นี่อ๋อหายงนอ๋อปกติที่นี่อ๋อสักก็จึงชาตกไล่ตรงไหนค่ะอันบางทีวัดที่ไฟวัดที่ไฟบุกก็ว่าสักก็วัดที่ไฟไว้ใช่ไหมเนาะฟลาตุงไอ้นกนุกชาติตีตีรกไล่ไปบอกกับบ้านมาถือความที่บุ้งไอ้ตรงไหนที่บ้านนะ
0: ใช่ไหมเจ้าสาวชาตกจากมันนี่ช่วยมั่งตรงมันนี่จระไก่ช่วงไก่ช่วยไม่ยังทำเลยสิบ่รอกบ่เฮ็ดอ่ะนี่ใช่ไหมก็พูดที่บีบว่าโปรกริติบ้ามที่นุ่งตรงกับอาบุญบางีโน่บ่ซึ่งโน่อาสมาสมกับดุขุมันดิวเฮ็ดอ่ะชาตกบ่บ่ทำใบตะคุบอันนี้เต็กซัสสัตว์นั่นแหละชาวโมลนะบางกันก็ไอ้ท่านุกิชามิสกินแล้วจดตั้งแต่ก็บางกันใครอยากว่าจดตั้งนั่นก็ผู้ชายว่าคิชามิสกินแล้ววารุพักไก่ดีให้ยังจะบุกทางรุพักกิสโอลนักไก่ดีเกิด

อาวสุจรนรกในมันคณะทุมนกหักไหลนรกคณะคณะแต่อจรวนรกในตรงก็สารสะพอยนรกในกระหายใจไปมุ่งเจนต่อโอเคตรงก็อังสตูดิโอสุขสักการจะบินอต่างก็ตาบุกจีนสตูดิโอจารักก็ตามไปตรงก็ดีบุญนี่ดามจีนี่โอเคชดที่บาจีจักก็จรวนรกจุดนั้นน้อให้น้อยดีบุญกระหายแต่นรกในที่นี้นิชัลจุดนี้บางอย่างกระหายไล่นี่อันตุนไก่ซึ่งดัลบิดัลปันดาเจงไลเน่ดัลบิดัลปันดาวดัลบิดัลรัชพงศ์ซึ่งขณะไลเน่ก็จะเราขณะตัวตกรัชพงศ์นรกชดตอนนี้บางอย่างขณะตรงดีโลกีตรงดี

ไอ้หนูเองเองไรทั้งงั้นก็จึงอ้อมสิจึงคลายมันงั้นก็อ้อมให้สิจึงจอระอ้อมให้ก็สิจึงจอระตามชะลอให้หนูรู้หรือมันงั้นก็จึงจีนิชักเนาะก็ห้ามจีนิชักเนาะจีนิบุคานอกรักใครตัวนี้ในบางไอ้จึงชะลอชะลอสุดที่ทำจีบันจึงจอระเรื่อยมาเลยก็ละอาบอกแกซะก็ต้อวันสุกงเอิงกิทางโอไฮดะในในดีจึงเอเรงเอเรงจอระจีนี่จึงโจตบรดกเนาะจอระเซมบักชะไกมานุไฮดะบะเกบกิชะเกบกอมมันยะเอบะเกบกบังมันยะเกบกิชะมันยะจึงโจตนะบักชะไกมันบักชะไกมันทะนิวจึงสุดที่ทำจีบด้วยจึงชักกระหำตัวนี้นั่นบางเกยชักโนกระหำใครตัวนั้นบางเกยจึงจอร์ดเลยมาเลยกันละมานุตั้มมันยังเลยมุ่งจุงกิตองแกให้เด็กบ้านะอาบุเบบักโนพี่บ้าจีนิธานีจีนิชักใบถังนิธานีสิฮังไกจึงโอชาลโนสิมิโนจึงยูกาชาลเนี่ยอาชาลโนสิมิโนยูกาใครมาใบจึงจีนิชักโนกระหำใครตัวนี้เด็กมานุอาบุปกายสักก็ต้องสมมติทั้งอาบุนิบากีโนสารนิมุจุงโกจึงสัลสานิบากียาพี่อาบุโอสัลตามนิบากีปารายจักปะจึงมุตุคลายะเอบะจึงปกิตงโกเอบะจึงชิดติจึงคลายังโกอาบุนมุตุคลายนันิบากีโนบิชิบุรุบุรุโนโอสัลโนโยกาสัลโนปารายจักโกให้เด็กปะฮังไกจึงตาบุกโอโยกาสัลนิฮัติบาสัลบรุมโนจึงนรกโนมุตุคลายเดินไอยูกาจินิบากัยบาลัยแค่นอนังมานี่นี่งั้นนรกโกจึงจตุโนปาลไขมุตุคลายไรจึงกอร์ยัติแค่จึงสาโลสุติธรรมจีจอราจึงชักใบถึงนิบากัยจึงกาดีไรนั่นนะให้แกจินิชักบกหามตรงกันเนอจินิบุคับสรังไอตรงกันเนอแต่ยูกากระบังมาจินิdepression jorawo wanama kebang ma tongkang ke yoga climate bising ti jeung awanama a depression rok ne iya ka ge manu engke jeung jeung tu saime ya tam tam kleina na engke aboni bage jeung social media no jeung use ma kleina jeung aron ma nai nai kebang ma phreng nai rok youtube rok o phreng go boboni bage bo yoga jakuk jotoni no jani jani শাক মাংনি প্রবলেম সেবা হামিয়া তো তংগি মানু হায় দেবা যত বড় যত ইউগা যত লোক খাইনা নাঙ্গান আবহাইয়া ফিয়াবা চিনি শাক নি বাগে তামো নাঙে তং আবো তো চং শাক বাই থাং সাউই মানু গে আবো ন ন চং বো ইউগা চিনি বাগে কাহাম আবো রক ন চং ইউটিউব রক নাই ন চং মা খাই লাই নাই হায় দেবা হংকে ফাইদি ও জরা ও রিচাপ মং চং খনা লাই নাই খনা তো তো রিচাপ মং নরক নি বাগে খনাই তং দি লগে তং দি বেলাই ন খনা তো তো রিচাপ মং